สมเด็จพระประทีปแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดวินัยอาหารนั้นไม่เป็นโทษก็ร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นแป้งจี่ห่อใช้พกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสียแล้วเพราะได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มโนมยิทธิแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นในตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครู
ในประการหนึ่งในขณะที่องค์

0: เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้เช่นนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติงไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกกาลิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกยนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นขุมหนึ่งขุมสองขุมสามก็ทุเรศกฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นในเวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ แต่บอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศทั้ง4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายก็ขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนใต้ก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทำเป็นอาจินตกรรมคือทำเป็นปกติทุกวันเมื่อทำกรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันจะฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบา

็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำภัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำให้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วเพราะอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ 1. วัตถุทานบริสุทธิ์ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอานนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้ให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศให้นายขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษก็ว่าเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งและท่านที่สองก็คือท่านสุปปาพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปาพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมาก

0: มีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั้นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์กับเหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระพุทธเวสสุวรรณแล้วในขณะที่เหาะมาปรากฏว่าอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กับเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ทิศะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมงเขาพระสุเมงก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่5ได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเรื่อมใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานิวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้กันจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต ้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี่บรรดาท่านหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภักขินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้แต่พูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ถ้าว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวิมานิเวกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินพอดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่เขาผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางนางก็พยายามวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระพยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าไอ้อาบัติปาจิตตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินท่านปลาที่ก็ชื่อว่ากบินนั่นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นนั้นว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกอย่างกับปีละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบินหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นเวลาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรก เราจะพรรณากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดซะแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหน่วยงานภาครัฐร่วมกันควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดฝุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังหน้าไฟป่าน
8: ายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดของทั้งสองกระทรวงเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังหน้าไฟป่าซึ่งเป็นการดำเนินงานหลังหน้าไฟป่าเช่นความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดียวและไร่หมุนเวียนใช้ระบบวรรณเกษตรรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเผาไร่ในพื้นที่สูงทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานยูเนสโกไทยจัดทำหลักสูตรบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
9: นางยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ครบรอบ10ปีและการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาได้พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้างความตื่นตัวของชุมชนในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาเพื่อรับมือกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการรักษาและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาของประเทศจึงต้องวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ดยเน้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้มแข็งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานยูเนสโกไทยได้ทำหลักสูตรบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการตั้งแต่การทำบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนส่งเสริมและรักษาการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกขับเคลื่อนงานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมธนารักษ์จัดงานม่วนซื่นรื่นละลมถ่ายทอดประวัติศาสตร์คูเมืองบุรีรัมย์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
10: นายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูคตภายใต้งานม่วนชื่นรื่นละลมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณโดมสวนรมบุรี200ปีตำบลในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมภายในมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นการจำหน่ายสินค้าชุมชนและอาหารพื้นเมืองบุรีรัมย์และการนั่งรถรางเรียบและลมชมเมืองปฏิพลสทัพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปาแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่2เดือนพฤษภาคม2569โฟกัสของข่าวต่างประเทศวันนี้จะมาอยู่ที่ไหนเอ่ยขอพาเพื่อนบินลัดเลาะไปที่ประเทศสวีเดนก่อนที่นั่นร่มเกล้าร่มกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่นในงานพระราชพิธีเฉลิมฉลอง80 พรรษาของกษัตริย์สวีเดนนะก่อนที่จะพาเพื่อนๆแวะมาที่ภูมิภาคเราอาเซียนมีอะไรและเหตุการณ์ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านสหรัฐอิสราเอลนะอาจจะมีพล่ายไปถึงยูเครนรัสเซียบ้างเล็กน้อยนะซึ่งสวีเดนนี่โอกาสทุกอย่างนี่ทำให้เราภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาตินั่นก็คือฉลองพระองค์ที่ทรงนำไปสวมใส่เพื่อให้ประกาศศิลปะวัฒนธรรมอาภรณ์อันสวยหรูของประเทศไทยทำให้เพื่อนบ้านเราแหมเบาๆหน่อยได้ไหมตอนนี้ของแท้มาแล้วของแท้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดฉลองพระองค์ Red Cross ชุดไทยดุสิตชุดไทยบรมพิมานแล้วมาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนมีการค้าขายกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีโดยเฉพาะกริปเพ่นเป็นเครื่องบินรบเห็นไหมล่ะเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาจากประเทศสวีเดนนะแล้วประเทศสวีเดนมีสินค้าอะไรเด่นๆบ้างนะที่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่อของคนไทยทุกคนแต่อาจจะลืมเลือนไปวันนี้จะมาย้ำอีกทีมาย้ำหนึ่งว่าอันนี้นะนี่นะเป็นของเพื่อนบ้านเราเป็นของชาวสวีเดน ไปดูเพื่อนบ้านแถบอาเซียนก่อนแล้วกันนะครับประเทศเมียนมานะครับตอนนี้องซานฟูจีได้ย้ายที่พักแล้วนะย้ายที่พักมาคุมขังไว้ในที่พักผมอย่างนี้แล้วกันคุมขังไว้ที่พักนะเมียนมาก็ลดโทษให้กับนักโทษทั้งประเทศก็มีวันสำคัญของเขานะซึ่งต่างจากของเรานะครับของเรานี่วันสำคัญเนี่ยก็คือพระราชพิธีต่างๆของรุ่นเก้ารุ่นกระบอกในหลวงรัชกาลที่10แต่ของเขาเนี่ยวันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันพิเศษของเขาจึงลดโทษ1 ใน 6องซานฟูจีก็มาอยู่ที่นี่ที่พักนะทำให้ทีมคุณหมอก็เตรียมที่จะเดินทางเข้าพบส่วนคุณหวังอี้หลังจากเดินทางมาจากประเทศกัมพูชามาไทยแล้วก็นู่นไปที่เมียนมาไปคุยเรื่องเมียนมาเทวทิศนี้ของท่านยาวเลยยาวเลยนะครับยาวเลยส่วนที่กัมพูชาว่ายังไงบ้างกับกัมพูชาสำหรับเรื่องชายแดนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ว่ากันนะครับโทษของคุณเข็มโสมาเป็นยังไงผู้นำฝ่ายค้านก็หากบฏสมคบคิดกับชาวต่างชาติจำคุก27 ปีผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าอยากทำอะไรไม่ผิดเลยทำยังไงก็เป็นประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสินั่นแหละร่างกฎหมายเอาตามใจชอบเลยร่างก็เหมือนผู้นำกัมพูชาใครคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลร่างกฎหมายทันทีเลยว่า ผิดเห็นไหมก็ผิดส่วนตัวเองทําอะไรก็ไม่ผิดก็ก้มหน้าอยู่ผมมือสภาอยู่กับตัวเองนี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเนี่ยคันนอนมาที่ใหญ่องค์กรกลางองค์กรแก่ของเราหลายองค์กรนี่แหละที่ใครคุมอยู่ล่ะไม่พูดแล้วกันสิงคโปร์สิงคโปร์สั่งปรับนักกิจกรรมหญิง3 คนที่เดินขบวนหนุนปาเลสไตน์ส่วนอย่าไปทำเรียนอย่างนี้นะหนุ่มฝรั่งเศสไปเรียนหลอดน้ำส้มในตู้กดน้ำที่สิงคโปร์ถูกเป็นไงจำคุก2 ปีเห็นไหมไปทำอะไรเรื่อยๆไม่ได้สิงคโปร์ยังมีข่าวคราวพวกนี้เยอะนะฮะมีข่าวคราวพวกนี้เยอะทำให้ประเทศเขาสงบราบรื่นเรียบร้อยอย่าไปแผลงแผลงอะไรเหมือนในประเทศไทยเลยส่วนที่อินโดนีเซียเล่าให้ฟังแต่เมื่อตอนเดือนที่แล้วเนาะว่าทหารไปสาดน้ำกรดใส่นักสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนก็ประท้วงเรื่องอะไรประท้วงทหารเพราะว่าเขาได้ออกกฎระเบียบออกกฎหมายใหม่ว่าให้ทหารสามารถเข้าไปในพลเรือนได้รับบริการในพลเรือนได้เขาก็ไม่ชอบใจใช่ไหมก็ไปสาดน้ำกรดใส่เขาสารทหารอินโดนีเซียก็ที่ทำเหมือนกันก็เลยตัดสินเห็นไหมขึ้นฟ้องเลยเนี่ยขึ้นฟ้องเลยส่วนเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตตอนนี้ในอินโดนีเซียก็คือรถไฟชนกันโอ้โหเสียหายไปทั้ง15 ศพ15 ศพเลยนะครับ15 ศพหวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่บ้านเรานะครับรถไฟชนกันรู้สึกที่ยุโรปก็มีนะเดี๋ยวจะไปถึงยุโรปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่ไหนทำไมเหตุการณ์เมื่อก่อนเคยเห็นเนี่ยเครื่องบินตกเมื่อไหร่ก็จะมีฟอลโล่ตามมาอีกหลายพื้นที่อันนี้รถไฟชนกันก็นอกจากอินโดนีเซียยังมีที่ยุโรปด้วยนะส่วน13ผู้ต้องสงสัยที่ทารุณกรรมเด็กในสถานรับเลี้ยงยืมมัดมือมัดเท้าถูกขังจำคุก5 ปีนะเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ดูเตเต้เตรียมขึ้นศาลอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ICC ถูกจับแล้วก็ไปที่บลงองมาแข่งระหว่างฟิลิปปินส์นี่แหละระหว่างประธานาธิบดีและรองนี่แหละลูกสาวนี่แหละเนี่ยไปอนุญาตให้จับพ่อเขาได้ยังไงพ่อเขาสัตต่อต้านในเรื่องของยาเสพติดจะไปสังหารคนเยอะนะเลยถูกจับ ICC จับว่ามีหลักฐานอันขอให้ปกติยุติธรรมจริงๆแต่ปรากฏว่าก็สร้างความสั่นสะเทือนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์การเมืองภายในประเทศเขาตามมาไปจับก่อเขาองค์กรเขาปราบคนทั้ง3-4 พันคนเกิดความสงบแต่ไม่สงบจริงอาจจะมีอื่นแอบแฝงมาปิดปากนี่คือบรรยากาศของอาเซียนเราส่วนที่จีนอินเดียว่าไงอินเดียที่ข่าวใหญ่ข่าวโตมากก็คือฮิปโปโปเตมัส80 ตัวที่ราชายาเสพติดเอาไปเลี้ยงไว้เนี่ยปรากฏว่าจะทำลายซะนี่โคลอมเบียจะทำลายคือจะทำลายหมายถึงว่าจะฆ่าทิ้งมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีสถานที่เลี้ยงปรากฏว่าทายาทมหาเศรษฐีของอินเดียบอกว่าขอรับเลี้ยงได้ไหมเนี่ย80 ตัวจะเอาไปที่ไปสถานที่ปล่อยเองโอ้โหคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงตั้ง80 ตัวเมื่อก่อนเราซื้อมานี่แค่4 ตัวเองนะเลี้ยงไปเลี้ยงมา80 ตัวเนี่ยนะส่วนที่ศรีลังกาเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าขนกัญชามาจากประเทศไทยพระด้วยนะโอ้หลวงพ่อที่มาบ่อยๆที่ศรีลังกาบ่อยๆกับกลายเป็นเอากัญชาไปถึง110 กิโลกรัมอ่ะเดินทางไปถูกจับที่สนามบินอ่ะเดินทางมาจากไหนปลายทางศรีลังกาจะต้นทางเขาบอกว่ามาจากไทยแลนด์ถ้าจากมาไทยแลนด์นี่ยุ่งเลยนะถ้าจากไทยแลนด์นี่ยุ่งเลยนะยุ่งตรงไหนอ่ะแล้วมันออกมาได้ยังไงอ่ะอ๋อมันออกมาได้ยังไงสืบสาวเราเรื่องต่ออีกเข้าใจไหมสืบสาวเราเรื่องต่ออีกนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเจรจาตั้งวยกันแล้วจบเลยนะส่วนอัฟกานิสถานนะขยับมาใกล้นิดหน่อยบอกว่าปากีสถานโจมตีมหาวิทยาลัยโอ้โหโจมตีมหาวิทยาลัยนี่ยังมาหลงงงแงงกันอยู่นะฮะสงครามจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้2 จุดนะครับที่ใหญ่ๆนะครับก็คืออิหร่าน ย่อยลงมาก็คืออัฟกานิสถานและปากีสถานปากีสถานนี่เป็นตัวแทนเจรจาสันติภาพให้เขาแต่ตัวเองก็ยังมีสงครามติดประเทศตัวเองอยู่คือกับอัฟกานิสถานนะส่วนจีนจีนว่ายังไงจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่ายังไงโดรนนี่กลายเป็นไปบินเล่นไม่ได้แล้วนะไปบินเล่นก็ถือว่าหาความชำนาญเพื่อไปทำการอย่างอื่นเข้าใจไหมฉะนั้นการขายโดรนในจีนเนี่ยคุมเข้มแล้วและการบินก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยนะโดรนนี่กลายเป็นสกู๊ปสารคดียาวเลยนะถึงที่ยูเครนเนี่ยพูดถ้าเพื่อนเปิด YouTube ตอนนี้จะเห็นพูดถึงความสามารถของยูเครนที่ทำโดรนมาช่วยตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่วยประเทศซาอุดิอาระเบียในการต่อสู้ในการต่อต้านต่างๆของอิหร่านซาอุอิหร่านและก็ต่อต้านรัสเซียด้วยวันที่จีนก็สั่งแบนเลยสั่งแบนเลยห้ามขายตั้งแต่เมื่อวานนี้ห้ามขายและถ้าไปฝึกบินเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตส่วนที่เกาหลีใต้นะครับศาลสั่งเพิ่มโทษจำคุกยุนซอกยอลเป็นเวลา7 ปีในคดีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแล้วนี่สามีแห่งชาติเลยแล้วนี่ที่ประกาศกฎอัยการศึกแล้วแล้วอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ก็มีความพัวพันมีการทุจริตมีความซื้อข้าวซื้อของโอ้โหนี่สักรักเมียเนาะเนี่ยในผลเนี่ยเอาสตรีมาเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละส่วนเกาหลีเหนือปรากฏว่าปีนี้แรงเมื่อก่อนแรงเนี่ยแรงเมื่อไหร่เนี่ยแรงเมื่อไหร่เนี่ยเกาหลีเหนือก็จะทำอะไรอ่ะเกาหลีเหนือจะแสดงศักยภาพในการเอาจะฉันจะยิงขีปนาวุธไปถล่มนั่นถล่มนี้นะเมื่อก่อนนะแล้วประเทศต่างๆก็จะเอาอาหารมาให้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมแต่ตอนนี้กำลังเริ่มแรงจะใช้มุกเดิมได้หรือไม่รู้และที่เกาหลีเหนือบอกว่ายังไงมีสถิติการประหารชีวิตพุ่งสูงขึ้นมากหลังจากเหตุการณ์โควิด-19โดยเฉพาะการไปดูสื่อเกาหลีใต้เมื่อไหร่ประหารทันทีส่วนความร่วมมือเกี่ยวกับสงครามกับรัสเซียก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแวะมาดูที่ญี่ปุ่นบ้างที่ญี่ปุ่นแหมมีเหตุการณ์ระทึกหลายระทึกนะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวแล้วมีแผ่นดินไหวมีไฟป่าโอ้ญี่ปุ่นมีเยอะมีเยอะภาคหลังนี้จะเห็นสกู๊ปเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นออกมาเยอะมากนะครับว่าไปเป็นหญิงแกร่งหญิงแกร่งที่ชอบการบ้านการเมืองแล้วถูกผู้เพราะว่าสังคมญี่ปุ่นผู้หญิงที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่กว่าผู้ชายจะเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากมากตอนนี้หลังจากยุบสภาตั้งรัฐบาลของตัวเองแล้วทำอะไรก็ดีไปหมดนะดีไปหมดนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีไปหมดจับตามองดูด้วยนะคำว่าดีไปหมดคือว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นนะชาวญี่ปุ่นเห็นดีเห็นงามด้วยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกับจีนเรื่องภาวะเศรษฐกิจการลดเข็มขัดการกู้เงินกู้ทองมาเพิ่มนี่โอ้โหเห็นดีด้วยหมดเลยอ้าวส่วนปัญหาแผ่นดินไหวว่ายังไงแผ่นดินไหว7.7ริกเตอร์ปรากฏว่าไม่มีสึนามิก็ดีไปสึนามิมีไปไฟป่าโอ้โห2,700 ไร่อ๋อประชาชนอพยพตัวตั้ง2,500 คนเป็นไงส่วนใครที่จะไปญี่ปุ่นประกาศเด็ดขาดชัดเจนแล้วนะ Power Bank ห้ามขึ้นเครื่องให้ขึ้นเครื่องโอ้โหนี่มีแผนสองหรือเปล่าเนี่ยต้องให้ไปซื้อที่ญี่ปุ่นนี่แถมให้ข่าวแถมให้นะห้ามเอา Power Bank ขึ้นเครื่องนะหรือเธอไม่ซื้อเครื่องของฉันแต่ไม่ใช่นะฮะ Power Bank หรืออาจจะเป็นระเบิดนะฮะอาจจะเป็นระเบิดเพราะมันก็น่ากลัวจริงๆฮะ Power Bank นี่เก็บบรรจุได้อะไรอะแบตเตอรี่นี่มีความจุได้นานมากเลยนะผมเพิ่งทำ Power Bank ตกแตกไปหนึ่งอันตกแตกไปหนึ่งอันซึ่งคำว่าตกแตกไปเนี่ยเป็น power bank ที่เป็นของซีเวเนียจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาร่วม20 ปีแล้วนะ 20 ปีนะนานมากนานมากแรกๆใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยแต่มีพาวเวอร์แบงก์เข้ามาใหม่ๆเลยเกือบ20ประมาณนี้แหละผมว่า10 กว่าปีอัพนี่แหละใช้งานได้ดีอยู่เสียดายอยู่เลยไหมแสดงว่าพาวเวอร์แบงก์ก็สําคัญมากถ้าเราชาร์จอะไรใช้เขาอย่างถูกต้องมันก็จะเกิดผลดีเกิดผลดีเนี่ยใช้ได้คงทนคงทนส่วนที่นิวซีแลนด์มันมีเรื่องแปลกนะอาสาสมัครเพิ่งรู้นะว่าอ๋อนิวซีแลนด์ซึ่งนกกีวีเนี่ยอยู่ที่นี่จะไม่มีในเมืองหลวงฉันหายไปร่วม100 ปีนี้จะเอามาฟื้นฟูใหม่อ้าวต่อไปนี้ใครไปนิวซีแลนด์ก็ไปถ่ายรูปกับนกกีวีด้วยนะของเรายังมีหมูเด้งใช่ไหมของเขาจะมีนกกีวีแล้วนะส่วนที่ออสเตรเลียก็เริ่มพิจารณาคดีคนที่วางแผนโจมตีคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์เมื่อปี2024เรียบร้อยแล้วมันไปแหมคนก็กำลังมีความสุขจะไปทำลายความสุขเขาส่วนที่อังกฤษได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเอสซ่าสุไลมานหลังจากแทงชาวยิว2 รายในกรุงลอนดอนเพราะอะไรเพราะมันไส้เหม็นขี้หน้าเหม็นขี้หน้าเป็นชาวยิวไม่ได้นะไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องก่อนที่จะไปข่าวคราวสงครามไปที่สวีเดนก่อนไปที่สวีเดนก่อนจะมาจบพักเบรกไงเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะเสียงแหบเสียงแห้งเลยเกินช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศนี่แหละไปที่กรุงสต็อกโฮล์มไปที่พระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มมีพระราชวงศ์และผู้นำจากนานาประเทศได้เดินทางมาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบ80 พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนนะทูลเกล้าทูลกระหม่อมของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จราชินีก็เดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยเช่นกันนะครับนะในงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติด้วยบทเพลงแทปโต้ซึ่งบรรเลงจากภายในลานพระราชวังภาพนี้แหละภาพที่สวยงามมันจะเกิดขึ้นในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินร่วมในพิธีด้วยพร้อมกับประทับเก้าอี้ด้านขวาสุดพร้อมกับอาคันตุกะจากราชวงศ์ต่างๆร่วมแสดงความยินดีนะร่วมแสดงความยินดีภาพถ่ายหมู่พระบรมชาลัดหมู่นี่จะเห็นเด่นเลยนะครับทำให้นึกถึงตอนมาร่วมเฉลิมฉลองเราในช่วงของรัชกาลที่9นะโอ้อยากเพื่อนเพื่อนดูภาพนี้ภาพนี้สวยงามมากทำให้นึกถึงสมัยเราเฉลิมฉลองร่วมรัชกาลที่9มาตามมหากษัตริย์ทั่วโลกมาของเราเหมือนกันของเรานี่เอเชียได้รับเชิญเป็นราชวงศ์เดียวนะเนื่องจากสถานการณ์ไม่ค่อยสงบสถานการณ์ไม่ค่อยสงบก็เลยอย่างว่าเนาะก็เลยจัดพิธีลงมาแคบเล็กมาอีกนิดหนึ่งส่วนโฟกัสของคนทั้งโลกไปที่ไหนไปที่ชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีบอกว่าสวมใส่งดงามมากเอาไปดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างทรงสองพระองค์ชุดเดรสโค้ทแขนยาวตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้อด้วยโครงสร้างที่เรียบคมขอบปืนปิดเล็กน้อยประดับประดุมเงินฝังนิลทรงรีบริเวณช่วงคอและแนวหน้าสวมทับตัวเล็บไหมชิ้นเดียวกันด้านในจากหมู่บ้านสีเมืองอยู่จังหวัดลำพูนพอโดยวสินผ้าทอไทยเทคนิคก็คือใช้การสอดดิ้นเงินปักลูกปัดและคริสตัลสีดำด้วยมือเป็นรูปผีเสื้อกระจายทั่วทั้งชุดเป็นเงินโทนสีเงินโบราณนะครับเสริมด้วยปักมือขนาดเล็กโทนสีดำกระจายทั่วทั้งชุดด้วยลูกปัดและคริสตัลสีดำสร้างประกายอย่างสวยงามมาเป็นไงเดินลงมาจาก จากเครื่องบินนะครับสะท้อนถึงความเรียบง่ายสองทั้งแล้วก็ทรงถือกระเป๋าหนังแกะก้านถือเป็นอะไหล่ตัวเรือนเงินประดับด้วยคอสสีน้ำตาลและถือว่าเป็นหัตถศิลป์ไทยในบริเวณร่วมสมัยอย่างสง่างามเสียงท้องฟ้าลั่นนะครับวันนี้ครับเสียงท้องฟ้าลั่นเข้ามาในห้องส่งเลยนะครับคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยู่ทางนู้นนะครับเมื่อก่อนผมชอบแซวกรมอุตุนิยมอุตุนิยาว่าเป็นกรมเฟกนิววันนี้ไม่เฟกเลยนะทายมาหลายวันแล้วว่าฝนจะตกรอแล้วรอเล่าไม่เฟกนิวแล้วนะไม่เฟกนิวแล้วกลายเป็นฝนฟ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายชุดนะครับอีกยังมีหลายชุดที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับก็จะได้ร่วมเสด็จพระราชดำเนินไปที่ประเทศสวีเดนด้วยดีไหมครับและร่วมภาคภูมิใจด้วยพักดื่มน้ำส้มนี่โลโก้อยู่สองอย่างนี้นะครับน้ำส้มธนรัตน์และน้ำส้มควีนแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6

คุณปูนกลับมาทางนี้แล้วครับกลับมาทางนี้แล้วพาเพื่อนไปที่สวีเดนต่อสวีเดนนี่มีประวัติยาวนานนะครับมีประวัติยาวนานกับประเทศไทยมากเอ้าขับรถขึ้นเครื่องบินตามผมให้ทันแล้วกันตามผมแล้วกันให้ทันแล้วกันว่าผมจะพาไปดูชุดฉลองพระองค์ของรุ่นเก้ากรมกระหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอะไรบ้างในช่วงถวายพระกรยาหารค่ำทรงชุดไทยดุสิตที่มีความอ่อนหวานและเป็นเอกลักษณ์สูงสุดโดยทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตนี้เป็นหนึ่งในชุดพระราชนิยม8 แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังชุดไทยดุสิตเป็นชุดพิธีเต็มยศกลางคืนเป็นเสื้อคอกลมกว้างแขนกุดปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือลูกปัดผ้านุ่งจีบตัดเย็บจากผ้าไหมหรือผ้าไหมโยกทองเป็นทรงฉลองพระองค์ชุดสีราตรีสีขาวยาวตัดเย็บจากผ้าไหมไทยผสมกับลูกไม้ลายขนนกดิ้นเงินประดับลูกปัดขนาดเล็กและที่สั้นโทนสีเงินด้วยมือทั่วทั้งผืนผ้าและทรงสวมรัดเกล้ารัศมีสุริยะสวยไหมนี่ออกงานพระราชพิธีในต่างแดนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นพระราชมรดกตกทอดมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเดิมนะครับรัดเกล้ารัศมีสุริยานี้เป็นของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับพระราชทานเป็นของขวัญจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปเครื่องราชพัตราภรณ์และเครื่องประดับอันทรงค่านี้นะครับแสดงถึงความสง่างามเป็นการเทิดพระเกียรติและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยบนเวทีโลกแน่เปิดดูในภาพเน็ตภาพเฟซบุ๊กเต็มไปหมดเลยครับอยากจะให้เพื่อนจินตนาการตามไปผมแล้วก็คิดว่าคงผ่านตาทุกคนนะฮะผ่านตาทุกคนพอปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะครับส่วนชุดไทยบรมพิมานเป็นสีน้ำตาลทองทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานในการเสด็จเข้าร่วมพิธีณวิหารหลวงพระราชวังสต็อกโฮล์มเป็นสีม่วงนะครับชุดไทยบรมนามปักประดับลายไทยที่ฉลองพระองค์ท่อนบนและเชิงพระภูษาพร้อมประดับเข็มกลัดปีกแมลงทับพระกุณฑลเพชรพระพระองค์ทรงทองประดับเพชรและพระปั้นเหน่งเพชรและกระเป๋าทรงถือย่านลิบเผานะซึ่งชุดนี้นะครับตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนเป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเป็นชุดเดียวกันตัดเย็บผ้าไหมที่มีทองแกมเป็นยกทองทั้งตัวนุ่งจีบแล้วใช้เข็มขัดไทยคาดดูแล้วสวยงามมากเลยครับนอกจากนี้ยังมีชุดอื่นๆนะครับไม่สามารถจะบรรยายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดฉลองพระองค์ไทยศิวาลัยชุดฉลองพระองค์ต่างๆที่นําไปในงานนี้วันนี้เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วนะครับไปดูความสัมพันธ์ไทยกับสวีเดนหน่อยได้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสวีเดนเรียกว่าเริ่มขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่26 สิงหาคมคศ2025เมื่อ4 ปีที่แล้วตอนนั้นเอกอัครราชทูตสวีเดนนะบอกว่ายังไงบอกว่าในฐานะกรอบความร่วมมือนะความร่วมมือใหม่ตามโจทย์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมูลค่าของการค้าขายของไทยสวีเดนในปีนั้นอยู่ประมาณ1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ45,000 ล้านบาทโอ้โหเยอะไหมล่ะนะเยอะไหมซึ่งมาลิสเซียม
พงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นได้หารือทวิภาคีกับมาเรียมาเมอร์สเตนเนการ์ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้หารือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสําคัญได้แก่เทคโนโลยีป้องกันประเทศนวัตกรรมสตาร์ทอัพป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวรวมถึงการขยายการค้าการลงทุนการผลักดัน FTA ไทย EU และจะได้ข้อสรุปในการที่สวีเดนสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะที่ยกเว้นและขอให้ยกเว้นภาษีไม่ใช่วีซ่าวีซ่าคือไปเที่ยวได้หมดเลยในประเทศ EU วีซ่าเซงเก้นสำหรับผู้เดินทางธรรมดาของไทยเนี่ยอยากให้ไทยไปเที่ยวเมืองใช่ไหมยุโรปเข้ามาเที่ยวสงกรานต์เราเยอะแล้วก็ให้ไปเที่ยวหน่อยนะสำหรับ OECD นี่คืออะไรทำไมเราถึงอยากเข้าอยากเข้าจังเลย OECD เป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว38ประเทศเป็นสมาชิกอยู่เป็นสมาชิกอยู่มีที่ไหนบ้างมีที่ยุโรปก็มีออสเตรียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีกฮังการีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิตาลีลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสสาธารณรัฐสโลวักสโลวีเนียสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีและก็สหราชอาณาจักรส่วนที่อเมริกานะครับมีแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกชิลีโคลอมเบียคอสตาริกาส่วนเอเชียแปซิฟิกก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ส่วนฝากตรงนี้ก็มีตะวันออกกลางก็มีอิสราเอลเป็นไงล่ะนี่คือ38ประเทศที่เราอยากจะไปเป็นสมาชิกเขาตอนนี้เสืออยู่น่าจะได้อีกประมาณปี70มั้ง70 73น่าจะได้จะไปเนี่ยพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไทยจะไปโลดขอให้ประเทศไทยเราเจริญเจริญเด้ออย่าไปพูดแล้วคันปากอ่ะขออวยพรแล้วกันเนี่ยส่วนสีเขียวนี่โลกเราคุยเรื่องสีเขียวเยอะเลยนะขอย้อนกลับไปเมื่ออดีตมาตอนต้นปีที่แล้วหน่อยได้ไหมที่ผมไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่อง

0: แต่ที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง19%
1: ใช่
0: ลดลง19%คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหตุการณ์สงครามที่อิหร่านเนี่ยกระทบกระเทือนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอังกฤษด้วยกระเทือนอุตสาหกรรมอาหารด้วยอ้าวคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ว่าจะมีโทษอย่างเดียวนะเขาใช้วงการก็อีกเยอะส่วนการค้าไทยสวีเดนเป็นยังไงการค้าไทยสวีเดนในปี2024มูลค่า1.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ45,000 ล้านบาทการส่งออกของไทยไปสวีเดนมูลค่า507.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่เราส่งออกสำคัญก็คือเครื่องสำอางสบู่ยางพาราผลิตภัณฑ์เปรูปจากข้าวสาลีรถยนต์และเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศและของเรานี่เก่งนะไม่ใช่ว่างั้นนี้นะเห็นชื่อเห็นชื่ออะไรอ่ะคล้ายๆญี่ปุ่นในสิ่งของไทยนั้นนะส่วนการนําเข้านะครับแหมเรายังขาดดุลเข้าอยู่นิดหน่อยมูลค่า737.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่เป็นเครื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนอากาศยานเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษสินค้าของเขานี่อะไรบ้างถ้าเอ่ยชื่อไปร้องอ๋อทุกคนรถยนต์ไงรถยนต์ที่สำคัญของเขาคือวอลโว่ชีวิตปลอดภัยในวอลโว่นั่นแหละนี่แหละวอลโว่เป็นของสวีเดนและซาบออโตโมบิลก็เป็นของสวีเดนที่ที่ผลิตเนี่ยปิดผลิตเนี่ยผลิตเครื่องบินนะซาบในเครื่องบินยังมาใช้กริฟเฟนนี่เขามาจากซาบนะเนี่ยที่ถ้าผ่านไปแถวแถวถนนวิภาวดีเลยเลยกระทรวงพลังงานมาหน่อยปตท.มาหน่อยจะเห็นที่จอดรถครัวเยอะๆอ่ะอ๋อนั่นแหละสแกนเนียรถบรรทุกขนาดใหญ่รถบัสขนาดใหญ่เนี่ยของสวีเดนเหมือนกันนะเห็นไหมความสัมพันธ์ของเรานี่กับสวีเดนและที่บินอยู่บนฟ้ากริปเฮนนะเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและความร่วมมือนะมีการเชื่อมโยงกับเครื่องมือขับไล่กริปเฮน E-TAP-F ของบริษัทซาบนะซึ่งเป็นไงเมื่อวันที่25 สิงหาคมมีผลพวงจากรู้นะได้ลงนามกับสำนักงานจัดหายุทธปกรณ์ของสวีเดนมีคำสั่งซื้อ4 ลำสำหรับราชอาณาจักรไทยมูลค่า5.3 พันล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ18,700 ล้านบาทกำหนดส่งมอบระหว่างปี2025ถึงปี2030นี่แหละที่เราได้ใช้ทุกวันนี้แหละรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนและการฝึกอบรมขณะเดียวกันก็บอกไงทราบยังลงนามในสัญญากับกองทัพอากาศไทยเพื่อส่งมอบ long term asset package ครอบคลุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกับไทยและการลงทุนใหม่ในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจนะถูกไหมเนี่ยตั้งแต่อะไรอ่ะสวีเดนเข้าร่วมกับนาโต้เป็นสมาชิกนาโต้เมื่อปี24อ่ะเมื่อ7 มีนาคม24เขาก็เริ่มขยับขยายอะไรมากขึ้นเห็นไหมเราอ่ะจะไปหยิบอะไรอ่ะเทคโนโลยีของเขามาได้ไหมก็อยู่ที่ความสามารถของเราตอนที่เราเอาคลิปเพื่อนไปโอ๊ยแหมพอรู้ความสามารถของเราต้องชื่นชมก่อนเพราะว่าเราสามารถมิกเซอร์มิกเซอร์ร่วมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของชาติอื่นๆได้ประเทศไทยเก่งเนี่ยเก่งแล้วร่วมกับของอเมริกาก็ได้ของจีนก็ได้นะเห็นไหมของเราเก่งนั้นเก็บไว้อยู่ในใจนะคนที่มองเห็นศักยภาพของไทยอันนี้คือใครรู้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมตอนที่รอฟิตเพนแหมอากาศมันร้อนฟิตเพนรอรับได้เลยเอาคือใครรู้ไหมคือประเทศอิหร่านประเทศอิหร่านเป็นประเทศเดียวที่มองเห็นศักยภาพของทหารไทยออกมาพูดว่าโอ้โหไทยเก่งยังเลยสามารถประยุกต์ใช้นั่นใช้นี่ได้เห็นไหมอิหร่านเขามองเห็นไทยนะว่าเรา เก่งในเรื่องการนิกเนี่ยนิกคือการผสมเทคโนโลยีระหว่าง

สวีเดนนะยุโรปนะอเมริกาแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะเนี่ยคอยดูต่อไปว่าเราจะสามารถเอาของสวีเดนมาใช้ได้อะไรได้อีกไหมหรือไม่นะตอนนี้การเจริญสัมพันธ์ทำไมตีของเราก้าวไปสู่ระดับราชวงศ์แล้วนะไม่ใช่ระดับแค่รัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลอย่างเดียวนะอ่ะแล้วว่ายังไงต่อไปที่อเมริกาส่วนสถานการณ์ที่อิหร่านยังมีอะไรคืบหน้านะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับที่บอกว่าจะหยุดยิงก็ไม่หยุดยิงที่ปิดอ่าวก็ยังปิดอ่าวอยู่นะก็ยังปิดอ่าวอยู่เหมือนเดิมส่วน UAE ก็ลาออกจากโอเปกแล้วจะเกิดผลดีกว่า UAE อย่างไรบ้างสหรัฐอเมริกนะครับกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็ยังผลดีผลเสียกับโอเปกแล้วยังน้องลงน้ำมันมันจะเกิดผลดีกับโอนค้าน้ำมันอย่างไรบ้างนะขณะที่เมื่อวันที่25-26นั้นนะก็เกิดเหตุการณ์ยิงจะเรียกว่ายิงก็ไม่ใช่นะเข้าไปเพื่อสังหารจะพูดยังไงดีอ่ะเขาไปป่วนดีที่สุดเขาบอกเขาไปป่วนในงานเขาไปป่วนในงานนะคนคนนี้เคยเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกของใครอ่ะเป็นสมาชิกของทัพมันของทัพทรูสมาตั้งเมื่อ3-4ปีที่แล้วแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยการเคลื่อนไหวเลยก็คอยดูต่อไปว่าเขาจะรับทุกข์รับโทษนี่ก็เห็นว่าโผล่ขึ้นมาแค่กี่นาทีอ่ะแค่4 วิเองนะ4 วินาทีเองนะก็ถูกล็อกก็ถูกจับได้และก็มีทฤษฎีตามมาทฤษฎีขมสมคบคิดว่าเป็นการจัดฉากของทัพหรือเปล่าโอ้ทัพก็มาปฏิเสธอีกยาวโฆษกก็มาปฏิเสธว่าเป็นไปได้ยังไงฉันจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนักวิเคราะห์ชาวไทยออกมาวิเคราะห์เติมอีกว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะเพราะมันยุ่งยากการที่จะต้องไปทั้งยิงปืนทั้งจับทั้งอะไรโอ้เยอะอย่างนี้อ้าวเห็นไหมนะส่วนการถล่มก็ยังเป็นเรื่องปกติสเปนก็ขอระงับไม่สนับสนุนสเปนนี่รู้สึกเป็นเรื่องเป็นใบเหมือใบมากับอเมริกานะสเปนนี่คืออะไรนึกให้ออกบอกให้ถูกก็คือสเปนฝรั่งเศสอังกฤษ3 ชาติยักษ์ใหญ่เมื่อ200 ปีนั้นสมัยล่าอาณาจักรนั้นสามประเทศนี้แหละที่พูดภาษาอะไรต่างๆเนี่ยภาษาเขาทางอเมริกาใต้มักจะพูดภาษาสเปนหรือภาษาฝรั่งเศสเนี่ย2 ประเทศนี้แถวละตินอเมริกันเนี่ยจะพูดภาษานี้เพราะเป็นเมืองขึ้นเขาเขาก็ใหญ่เหมือนกันสเปนส่วนทางเหนือก็มีอังกฤษไงก็พูดภาษาอังกฤษมีอังกฤษมีอเมริกาแคนาดาเนี่ยเวลาอันนี้คือสรุปให้ไปอย่างนี้อ้าวแต่สิ่งที่ผมจะจับตามองให้เพื่อนจับตามองเป็นพิเศษก็คือการเสด็จเยือนนะเสด็จเยือนโทมัสก็ว่าไปเนาะคนโทมัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวข่าวคงออกมาเยอะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามนะพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามมีอะไรมีการขึ้นเป็นสองคิงทูคิงทูคิงคำว่าทูคิงสะท้อนสังคมไทยอย่างไรขนาดสังคมอเมริกาโดนั่นทำเองยังอยากมีพระมหากษัตริย์ผมพูดอย่างนี้เลยอยากเป็นกษัตริย์แต่ของเราอยากโค่นซะเหลือเกินเลอะเทอะพูดอย่างนี้เลยแหละฝากเป็นฝ่ายก็พูดเป็นอย่างนี้แหละดูตัวอย่างประเทศที่พัฒนาบ้างเขายังเสนอตัวเองว่าเขาจะเป็นคิงดูนั่นทำนะทูคิงนะกระแสนี้ทําให้คนอเมริกันบอกว่าเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต้อนรับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าอย่างเป็นทางการตรงนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับและได้กล่าวสวัสดีความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศว่าเป็นการปฏิวัติแองโกลอเมริกันเพื่อเสรีภาพของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโซเชียลในเทียบเขาเมื่อทรัมป์เช็คแทนกับกษัตริย์ชาร์ลที่สามพร้อมแคปชั่นว่า two king สองกษัตริย์เห็นไหมประเทศเรานี่หนึ่งหนึ่งสอง
และตอกย้ำพอรับทั้มมาเปรียบตัวเองกับระบอบกษัตริย์บ่อยครั้งในช่วงวาระที่สองนี้ปกครองประชาชนเป็นอำนาจอธิปไตยแตกต่างจากระบอบกษัตริย์นะมีความวิจารณ์แรงถึงขนาดนั้นนะซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ท่านเคยโพสต์วิดีโอที่สร้างจาก AI เป็นภาพที่เขาสวมมงกุฎขับเครื่องบินรบเหนือนักประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาลรวมทั้งวิดีโอที่นักการเมืองพรรคเดโมแครตคุกเข่าต่อหน้าเขาในชุดคลุมและมงกุฎกษัตริย์ทำให้ส.ส.ของพรรคเดโมแครตโจโมเกรลไม่พอใจบอกว่าทําอาจไม่เข้าใจความแตกต่างที่ว่าอเมริกันชนเนี่ยเป็นผู้ทรงอํานาจอธิปไตยไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทํายังได้ปฏิเสธว่าผมไม่ได้อยากเป็นกษัตริย์ผมไม่ใช่กษัตริย์หรอกเพราะถ้าผมเป็นผมคงไม่ต้องมานั่งคุยกับคุณแบบนี้ไหมพูดแล้วหนูก็ยังใจก็อยากคำว่ากษัตริย์คืออยากอยู่ยาวๆยั่งยืนเห็นไหมอย่างเช่นปูตินก็อยากอยู่ยาวๆยั่งยืนสีจิ้นผิงก็อยู่อยากยาวๆอยากยั่งยืนเพราะรู้ว่าถ้าตกลงมาแล้วนี่จะมีคนห้อมล้อมหรือไม่เหมือนอดีตประธานาธิบดีของจีนแผ่นดินใหญ่หลายท่านที่สาบสูญหายไปจากเวทีการเมืองโลกส่วนของปูตินก็เหมือนกันหายสาบสูญไปจากเวทีโลกมันไม่เหมือนประเทศโลกเสรีอดีตประธานาธิบดีนั้นนี่ยังอยู่ได้แบบถ้าใจเป็นเผด็จการก็อยากเป็นคิงอย่างนี้อย่างนี้แหละแต่บอกว่ายังไงบอกว่าในระหว่างเลี้ยงอาหารค่ําสองผู้นําได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยอารมณ์ขันและย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับและน่ายินดีนะครับว่าผู้นําประเทศทั้งสองท่านมีความรอบรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพวกเขาทั้งสองชาติเป็นอย่างดีไม่เหมือนประเทศเราหรอกนายกรัฐมนตรีหญิงเราอะพูดถูกผิดดูของคนนั่นแหละภูมิศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนยังไงกันแหละนั่นเลยถูกถูกเด็กรุ่นหลังย้อนรอยเอาอยากเอ่ยชื่อว่าใครโดยทั้งบอกว่ายังไงกล่าวชมกษัตริย์ชาว่าสามารถกล่าวสุนทรพจน์ในสภาได้โดยให้พรรคเดโมแครตลุกขึ้นปรบมือซึ่งผมทำแบบนั้นไม่ได้เลย ก็เป็นฝ่ายค้านกันในขณะที่กษัตริย์ชาร์ลที่สามบอกว่าเหตุการณ์เมื่อปีพ.ศ.1814ที่กองทัพอังกฤษเคยเผาทำเนียบขาวพระองค์บอกว่ายังไงต้องขออภัยที่บรรพบุรุษชาวอังกฤษของข้าพเจ้าคือพยายามปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในทำเนียบขาวแห่งนี้แบบรุนแรงไปนิดนะเนี่ยที่แซวกันหนักกว่านั้นอีกก็มีอีกทั้มบอกว่ายังไงทั้มยังบอกว่าถ้าไม่มีอเมริกายุโรปคงพูดภาษาเยอรมันไปแล้วเข้าใจไหมแองโกลเซ็กชันไม่มีแล้วนี่ต้องพูดภาษาของบาบาเรียนไปแล้วเมื่อก่อนเยอรมันเขาถือว่าเป็นบาบาเรียนนะเป็นชนเผ่านะเป็นชนเผ่านะเนี่ยคงพูดภาษาเยอรมันไปแล้วเยอรมันไม่มีอาณานิคมนะพอมีอาณานิคมก็มีสเปนใช่ไหมสเปนนอร์ดิกเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมฝรั่งเศสอังกฤษใช่ไหมพวกนี้แหละทรัมป์แซวว่าถ้าไม่มีอเมริกายุโรปทวีปเลยจะพูดภาษาเยอรมันไปแล้วกษัตริย์ชาร์ลที่สามก็ตอบสวนทันทีเลยข้าพเจ้าขอกล่าวบ้างว่าถ้าไม่มีภาษาเราคือภาษาอังกฤษป่านนี้ท่านก็คงพูดภาษาฝรั่งเศสไปแล้วเหมือนกันนะถ้าไม่มีเราท่านก็คงพูดภาษาฝรั่งเศสผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยครั้งนะครับว่าเวลาพูดถึงอเมริกาทวีปอเมริกาถ้าเป็นอเมริกาแคนาดาก็จะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นด้านล่างแล้วก็จะมีหลายภาษาลาตินอเมริกาก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสตามที่เขาได้เป็นเมืองขึ้นนั้นๆนะหัวใจเนาะเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไรก็พูดเหมือนเราเขมรอินโดฟิลิปปินส์นะพวกนี้แหละเข้าใจไหมเนี่ยไทยเราเป็นพูดภาษาไทยนะนี่เข้มแข็งเพราะอันนี้แหละแล้วยังไงอีกในตอนท้ายแล้วพระเจ้าชาชงขอบคุณอาหารมื้อค่ำและบอกว่ายังไงนะ
นี่เป็นการพัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้หรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่กลุ่มกบฏอเมริกันเทใบชาอังกฤษทิ้งลงทะเลโอ้โหและพระองค์ยังบอกว่าอันนี้เตือนสติพูดแล้วก็เตือนสติก็อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมานานแล้วนะครับนานมากโดยกฎหมายแมกนาคาตานี้พระองค์ทรงว่ายังไงบอกว่าการปกครองของสองประเทศมีร่วมกันโดยอ้างถึงกฎบัตรแมกนาคาตาและร่างกฎหมายสิทธิ Bill of Rights ก็ยืนว่าอำนาจบริหารต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ทั้งสองชาติยึดถือมาอย่างยาวนานเป็นไงล่ะนี่คือแม่เขาเรียกว่าภาษาการพูดแบบมุกตลกตลกหน่อยเนาะเออแบบผู้ใหญ่ก็คุยกันนะพูดยังไงอ่าผู้ใหญ่ก็คุยกันผู้ใหญ่ก็คุยกันว่าประวัติศาสตร์ของเขาจะครองครบรอบ250 ปีแล้วนี่ใช่ไหม250 ปีในการเชิญจะเห็นว่าจะมีรูปของประธานาธิบดีดูนั่นทำด้วยนะรวมทั้งจะทำอะไรอีกเยอะเพื่อตัวเองยังอยู่นะ250 ปีเนี่ยและเราทำซุ้มประตูชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะนั่นเห็นไหมต่อวันนี้ใครไปประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปารีสหลังจากไปดูหอไอเฟลแล้วมาดูประตูชัยแล้วเนี่ยประตูชัยที่นี่จะเล็กไปเลยนะนั่นเขา250ของเขานี่เกิดพร้อมๆกับไทยนะครับประเทศกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยฮะไล่กันนะของเราก็200 กว่าปีเหมือนกันนะ250 ปี270 ปีเหมือนกันนะใกล้ๆไล่เรียงกันเลยมีคนนักประวัติศาสตร์บางคนก็บอกมาถามว่าทําไมอเมริกาเขาแต่งตั้งประเทศเขามาพร้อมกับประเทศไทยจึงเจริญกับประเทศไทยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายดูถูกไทยมากว่าอย่างนั้นดูถูกว่าเราเนี่ยไม่พัฒนาเท่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เท่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์ของเราก็แต่งตั้งมาพร้อมเขาทำไมไม่เจริญเหมือนเขาผมจําได้ว่าท่านกวมพูลพิสมัยดิสกุลนะครับบุตรีของพระบรมสมเด็จพระดำรงราชานุภาพทรงตอบได้ดีมากตอบดีองค์พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมาตอบดีมากอย่างนี้ตอบว่าก็เป็นเพราะว่าของเขาเนี่ยต่างกับของเราในการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราเนี่ยเกิดมาเพราะว่าอยู่ในภัยสงครามในภัยสงครามในภัยสงครามการพัฒนาจึงล่าช้าของในขณะที่ของอเมริกาเต็มไปด้วยเศรษฐีเจ้าขุนมูลนายคุณทรัพย์มีเศรษฐีย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเยอะขุดเหมืองทองเยอะเขาไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาในเรื่องการป้องกันประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้อเมริกาพัฒนาได้เร็วกว่าพัฒนาได้ราบรื่นกว่าไม่ว่าจะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสงครามโลกเขาก็ไม่กระทบเลยในขณะที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของเราองค์พระบรมราชชนกรัชกาลที่หนึ่งและพระเจ้าตากสินนั้นโอ้โหทรงต่อสู้ประเทศชาติแบบเรียกว่าตากระเด็นเลยแหละพระองค์ทรงกลับมาจากเขมรใช่ไหมเพื่อมาปราบกบฏใช่ไหมแล้วก็มาปราบดาพิเศษในกรุงธนบุรีอีกแล้วก็ต้องมาย้ายมาตั้งเมืองหลวงที่กรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์อีกใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นแตกต่างจากสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เลยขอชี้แจงมาให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่านี้ต้องย้อนอดีตไปใครขี่ม้าหาตัวนี้ได้ผมถือว่าเก่งนะนี่คือต้องขยับอ่านนะขยับอ่านหน่อยนะถึงจะได้เจอคนจริงดีๆนี้ไม่ใช่ไม่มีอ่านก็คอยตามครับสวัสดีครับวันนี้บายบายปูน